0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz

Trent 104.5น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

0: ณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต45นาที
1: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: วัสดีครับสวัสดีชาว Flex 104.5 ที่น่ารักของเราทุกคนเลยนะครับได้ยินเสียงแบบนี้นะครับ FJ ต้นมารายงานตัวแล้วครับก็ขออนุญาตนะครับวันนี้มาแทน FJ แบมของเรา1วันนะครับ FJ แบมเนี่ยติดภารกิจจริงๆนะฮะก็ขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวกับชาว Flex ทุกคนด้วยแล้วกันนะครับมาเจอกันเช้าเลยนะฮะวันนี้ 8:00 นนะครับอยู่กันไปยาวๆถึง 11:00 นนะฮะและเพลงที่เพิ่งจบไปนะครับก็เป็นซิงเกิลจากวงมีนนะครับกับเพลงรักฉันให้เท่าคนเก่าก็พอนะครับต้นเปิดให้เลยนะฮะส่งท้ายกันไปกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้ต้นขอทักทายชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนนะฮะตอนนี้ใครที่กำลังขับรถไปทำงานนะครับเจอกับรถติดนะฮะในช่วงเช้าๆวันพฤหัสแบบนี้นะครับใจเย็นๆแล้วกันนะครับเดี๋ยว FJ ต้นจะเปิดเพลงเพราะๆเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเองนะฮะอยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนก็ขอเพลงแนะนำเพลงเพราะๆกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับกับลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกครับ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: ีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ต้องดีน่า
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
0: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: ดีน่า
5: Flex Leg Recommended

0: เป็นอีกหนึ่งเพลงที่กำลังมาแรงมากๆจริงๆในช่วงนี้นะครับซิงเกิลจากโบกี้ไลออนนะครับกับเพลงนาฬิกาทรายนะครับก็เป็นเพลงที่สามารถขึ้นอันดับที่1 YouTube Music นะครับพร้อมขึ้นเทรนดิ้งแผ่นเสียงยอดนิยมภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะฮะหลังจากที่เพลงนี้เนี่ยถูกปล่อยออกมาด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ Flex Recommended Recommendedและสำหรับตอนนี้นะครับท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินนะครับปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นนะครับแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้เลยครับธนาคารออมสินนะฮะเขามีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระนะครับธนาคารออมสินพร้อมช่วยนะครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นนะครับกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกนะครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีนะฮะสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นนะครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทนะครับและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex
1: Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับห้ามหนีไปไหนเด็ดขาดเลยเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่ครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ได้ฟังกันแน่นอนต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันนะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสิน
2: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
3: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
3: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
1: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
2: นี่แหละครับบอส
3: แต่วงกำลังเจ๋ง
2: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
1: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวงอาวูฟของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
3: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เป็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
7: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลย
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนพตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop non-music

ม่ใช่คนที่ควรรักเลยเธอไม่ใช่คนที่ควรให้ใจไม่ใช่คนที่ควรคิดถึงและฝันใฝ่เธอไม่ได้เป็นของฉันและไม่ใช่คนที่ควรเผลอมองไม่ใช่คนที่ควรเผลอใจ

ากจะทำให้ใครเสียใจไม่อยากจะทำให้ใครแยกทางทั้งที่คนที่คู่เธอและเคียงข้างมันไม่ใช่คนอย่างฉัน

0: มาแล้วนะครับ FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนกันต่อนะครับมาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องเลยนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะครับต้นขอเอาใจนนท์แฟมกันหน่อยนะฮะซิงเกิลจากนนทนนท์ฟีเจอร์กับบิลกินนะครับกับเพลงขอโทษได้ไหมนะครับก่อนหน้านั้นก็มีจำไว้จากอิงรันทอนนะครับรวมถึงฟ้าจากแททูคัลเลอร์ด้วยนะครับและในพูดถึงแททูคัลเลอร์แล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการประกาศราคานะครับโซนที่นั่งในคอนเสิร์ตการละครั้ง6แททูสเตเดียมนะครับที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับวันที่19ธันวาคมนี้นะฮะโดยบัตรเนี่ยเขาจะเปิดขายนะครับในวันที่29สิงหาคมนะครับราคาบัตรเนี่ยก็มีตั้งแต่ 1,500 บาทนะครับ 2,000 2,500 บาท 3,000 และ 3,500 บาทนะครับใครที่เป็นแฟนๆของ Tattoo Color นะครับก็วอร์มนิ้วรอกันได้เลยนะฮะงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับ
1: 10:45 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยพัทระเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่ Fanpage Media Addict Thai
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่เดอะคลาสสิกบูด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: ส่งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากซาร่าซาโลล่านะครับกับเพลงหน้าที่ฉันนะครับพูดถึงเพลงนี้นะครับต้นขอพูดถึงความพิเศษของเพลงนี้หน่อยดีกว่านะครับเพราะว่าเขาได้ข้าวจากเฟโลมาแต่งเพลงนี้ให้ด้วยนะครับและมิวสิกวิดีโอนะครับซาร่าซาโลล่าเนี่ยเขาก็เล่นเองนะครับแล้วก็ได้โจลินโฟอีฟนะครับมาร่วมแสดงใน MV เพลงนี้ด้วยนะฮะใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูกันได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นเปิดเพลงนี้ให้คนได้ฟังกันก่อนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like recommended Flex next hour
0: เผลอแป๊บเดียวก็ใกล้จะ10โมงแล้วนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าตอนนี้ชาว Flex เนี่ยถึงที่ทำงานกันหรือยังนะครับแต่ที่แน่ๆนะฮะต้นชั่วโมงหน้าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่แน่นอนนะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: อเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 กลับมาเจอกันครับ
1: Flex

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slug Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
2: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

0: Indian Chop. Crop to play hit 1045 non-stop music 10 play hit 45 นาที ที่ flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีชั่วโมงนี้ที่ Flex 104.5 10:45 Non-stop non-music 10 play hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: นนั้นล่ะ
1: จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจาก Serious Bacon กับเพลงเธอเพื่อนเราชอบนะครับต้นเปิดให้เลยตามคำขอนะฮะกับช่วงนี้ครับ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็มีเรื่องมาฝากชาวออฟฟิศทุกคนด้วยนะครับไม่แน่ใจว่าใครเป็นแบบนี้บ้างหรือเปล่านะครับที่เป็นคนที่ไปทำงานทุกวันนะครับแต่ไม่รับเรื่องอื่นเข้าหัวเลยนะครับตั้งใจทำงานของตัวเองไปแบบนิ่งๆไม่รับงานเพิ่มไม่สนดราม่านะครับถ้าใครที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าคาปิบาร่าโหมดนะครับก็คือการรับผิดชอบแค่งานในขอบเขตเท่านั้นนะครับไม่ทำงานเกินจนตัวเองพังแล้วก็ไม่แบกความคาดหวังของใครนะครับขอทำงานของตัวเองให้เป๊ะจบงานตรงเวลาก็พอนะครับก็สำหรับชาว Flex คนไหนที่กำลังทำงานอยู่นะครับก็ลองสังเกตเพื่อนร่วมงานดูแล้วกันนะครับว่าเป็นคาปิบาร่าโหมดหรือเปล่าครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกครับ
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: และตอนนี้ถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะครับเรามาคุยกับผู้โชคดีที่ได้รับเมนู Flex Delivery ของเราในวันนี้กันดีกว่าครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณเนทใช่ไหมครับ
4: ใช่ค่ะ
1: คุณเนทเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ถึงที่ทำงานยังครับตอนนี
4: ้ถึงแล้วค่ะ
1: ถึงเรียบร้อยแล้วนะครับทำงานอยู่แถวไหนครับ
4: อยู่แถวพร้อมพงค่ะ
1: อ๋อพร้อมพงนะครับไม่แน่ใจว่ารถติดหรือเปล่าวันนี
4: ้ติด

0: ากๆเป็นประจำปกตินะครับก็ปกติคุณเน็ตเนี่ยฟัง Flex อยู่แล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้ต้องก็ขอแสดงความยินดีด้วยเลยนะครับเพราะว่าเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้รับเมนูบูด็อกเบอร์เกอร์นะครับแล้วก็กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ด้วยนะครับ
1: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ปกติคุณเน็ตเป็นเบอร์เกอร์เลเวอร์อยู่แล้วหรือเปล่าครับ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหถ้าเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็เตรียมฟินกันได้เลยนะครับเพราะว่า Flex Delivery เดือนนี้นะครับเราจะขอส่งความฟินยกออฟฟิศกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะครับขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆนะครับพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูก Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ smash เนื้อและหอมใหญ่นะครับและ The Classic Bulldog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบฉ่ำซอสรสชาติเข้ากับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักนะครับแล้วก็มินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำด้วยนะครับก็เอาไปฟินให้เต็มที่เลยวันนี้นะครับทั้งหมดนี้เลยด้วยนะฮะคุณเนทครับอย่าลืมนะฮะถ้าได้ไปแล้วเนี่ยโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็แท็ก Flex 104.5 ด้วยนะครับ
1: ได้เลยค่ะ
0: แล้วก็มีโอกาสมาร่วมสนุกกันอีกนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ
1: ค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: นะฮะใครที่สนใจนะครับบอกเลยว่าร้าน Bulldog Burgers นะครับเขาก็มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนานะครับสามารถไปส่องเมนูของทางร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers นะครับแต่ถ้าอยากได้เมนูทั้งหมดนี้ฟรีๆนะครับง่ายมากๆเลยแค่ไปลงทะเบียนที่แอป Flex Connect แล้วก็รอลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้เลยนะครับต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: ให้คุณ

คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: Flex Delivery ลุ้นฟรีอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: Flex Lake Recommended

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการปลอบใจตัวเองจากการไม่ใช่คนที่ถูกเลือกนะครับถึงจะอยากเป็นคนสำคัญแต่ได้สถานะเป็นแค่คนสำรองนะครับ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex FlexNext Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ต้องบอกเลยว่าเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะครับเพลิดเพลินเดียวเนี่ยจะ11โมงแล้วด้วยนะครับหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะฮะเดี๋ยวต้นขออนุญาตส่งต่อให้กับ FJP มาดูแลชาว Flex ทุกคนกันต่อนะครับพร้อมกับทิ้งท้ายเอาไว้เลย3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าครับ

0: ับมากันต่อได้เลยนะครับชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 นะครับและตอนนี้ FJ ต้นต้องไปก่อนแล้วฮะกลับมาเจอกับต้นได้ใหม่คืนนี้นะครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 ตอนนี้ไปก่อนแล้วครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือก๊อบกรอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง
4: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที

0: และนั่นคือเพลงที่เดิมจากปานครับเปิดให้ฟังกันในช่วงนี้เลย1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ทุกคนด้วยนะครับ FJP มาแล้วเราเจอกันเป็นประจำนะครับทุกวันพุธถึงวันศุกร์11โมงจนถึงบ่าย2นั่นเอง3ชั่วโมงเต็มเหมือนเดิมครับทุกคนสำหรับปานก็ไปบวชยาวเลยนะครับแต่ก็ยังทิ้ง EP สั้นๆ นะครับให้แฟนๆเนี่ยหายคิดถึงการระหว่างที่เขาไม่อยู่นะครับก็คือEP While I'm Away นั่นเองซึ่งมี3เพลงก็คือเพลงรักให้เธอได้รู้หรือว่า Proof ซึ่งมี MV ด้วยแล้วเราก็เปิดให้ฟังกันบ่อยๆด้วยนะครับแล้วก็ขอแค่นี้ Forever and Ever และเพลง Nonni นะครับเป็นโบนัสแทร็กแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าปันจะสึกและกลับมาหาแฟนเพลงเมื่อไหร่เพราะว่าเขาจะมีคัมแบ็กโชว์ครับผมในเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนั่นเองวันที่9นะครับที่ Central World Live โอ้โหแฟนๆนี่ร้องหาปันกันเลยทีเดียวแต่ว่าปันก็ฉลาดมากนะปล่อยเพลงออกมาให้แฟนๆเนี่ยได้ฟังกันระหว่างที่เขาไม่อยู่นะครับส่วนเพลงโปรดของ FJP ใน EP นี้เลยเนี่ยก็ต้องเป็นเพลง Forever and Ever ซึ่งตอนนี้ผมบอกตรงๆว่า on repeat สุดๆเปิดฟังเช้าเปิดฟังเย็นก็เป็นอีกหนึ่งศิลปิน New Wave ที่ผมพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยนะฮะว่าเป็นศิลปินคุณภาพจริงๆนะครับเด็กๆเจนซีนี่ชอบกันเยอะมากๆเลยสำหรับปันเนาะอ่ะแล้วสำหรับท้ายชั่วโมงนี้ครับยังเหลือกันอีก2เพลงเท่านั้นถ้าเพื่อนๆชาว Flex พร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Flex recommended this week
4: หน้าที่ฉันซาร่า

0: ตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

คือวันก่อนเนี่ย FJ Pim ได้มีโอกาสไปซองแคมป์กับพี่ๆที่ค่าย Music Move นะครับแล้วก็พี่ๆที่ค่ายเนี่ยบอกเลยว่าอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆของการเป็นศิลปินก็คือการมี identity ที่เฉพาะตัวนะครับซึ่งศิลปินคนนี้ identity ชัดมากนะฮะชัดมาตลอดทุกวันนี้ก็ยังชัดเหมือนเดิมไม่ว่าจะในเพลงนะครับหรือว่านอกเพลงก็ตามและนั่นคือซิงเกิลล่าสุดจากพี่ปามี่นั่นเองกับเพลงหลุมอากาศเป็นเพลงสุดท้ายในชั่วโมงแรกนี้นะครับที่FJ Pimได้จัดมาให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันในช่วงนี้เลย Flex Recommended ครับ Flex Recommended ข่าวดีสำหรับอากาเซ่และแฟนๆแบมแบมเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดนี้ดีน่านมถั่วเหลืองเปิดตัวพรีเซนเตอร์คนใหม่อย่างแบมแบมอย่างเป็นทางการแล้วนะครับภายใต้คอนเซปต์ It's That Good ทุกวันดีมันต้องดีน่าเพราะนมถั่วเหลืองผสมธัญพืชนี่แหละที่ช่วยเติมสิ่งดีๆให้แบมแบมทุกวันและตอนนี้ดีน่าโฉมใหม่มาแล้วนะครับความอร่อยยังคงเดิมแต่ยังอัดแน่นด้วยประโยชน์ดีๆเหมือนเดิมนะครับพิเศษสุดๆกับกิจกรรมดีน่า X แบมแบม It's That Good ชวนแฟนๆมาร่วมลุ้นเป็น1ในผู้โชคดีจำนวน800คนเพื่อร่วมกิจกรรมสุด Exclusive กับแบมแบมนะครับร่วมสนุกง่ายๆเพียงซื้อผลิตภัณฑ์ดีน่า UHT ครบทุก199บาทต่อใบเสร็จแล้วนำใบเสร็จมาลงทะเบียนร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง24กรกฎาคมนี้ครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับและเงื่อนไขกิจกรรมทั้งหมดสามารถติดตามได้ทาง Facebook Fanpage ดีน่าซอยมิลค์หรือ X ดีน่าซอยมิลค์นะครับ Flex Flex Next Hourชั่วโมงหน้าไปลุยกันต่อในช่วงเที่ยงกับ FJ Pim นะครับและมี3เพลงนี้รอทุกคนอยู่แล้วในช่วง1045 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นนท์ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
3: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: แอบบอกรักจากเจ้านายครับเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตของเจ้านายที่แฟนๆเนี่ยชอบมากๆก็เลยมาจัดให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับและทุกคนรออยู่หรือเปล่าสำหรับ EP ของเจ้านายที่กำลังจะออกในอีก7ชั่วโมงเท่านั้น EP Amor ครับซึ่งตอนนี้ยังมีอีก2 track ที่ยังไม่รู้เลยว่าเป็นเพลงอะไรนะครับแต่เดี๋ยวอีก7ชั่วโมงเรารู้กันซึ่งใน EP นี้เนี่ยก็มีเพลงฮิตอย่างติดเธอซะก่อนนะครับทุกนาทีหรือว่า Dem Jeans ที่ featuring Sexky แล้วก็อีก1เพลงเศร้าอย่างอกหักนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นไปพร้อมๆกันเดี๋ยวพรุ่งนี้ FJ Pim จะมาอัปเดตให้ฟังว่าอีก2เพลงที่เหลือเนี่ยจะเป็นเพลงอะไรนะครับส่วนสำหรับ Child Flex ที่อยากไปลุยกันต่อยาวๆแบบ non-stop นะครับมาต่อกันได้ในทางออนไลน์เลยไม่ว่าจะผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะครับหรือผ่านทางเว็บไซต์ของเราก็ได้ www.flexconnect.net ครับ
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
7: Flex 104.5

0: ัวใจของผมเป็นของคุณ
1: ใครยังไม่อิ่มยังไม่ได้กินข้าวเที่ยงฟังกิจกรรมนี้ของเราให้ดีนะครับเราจะมาเรียกน้ำย่อยกันอีกรอบนะฮะกับกิจกรรม Flex Delivery นั่นเองซึ่งเดือนนี้ FJ พิมขอบอกเลยว่าเป็นเมนูที่เป็น all time ของ FJ พิมเพราะ FJ พิมชอบกินสิ่งนี้มากเดือนนี้เราขอส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นั่นเองนะครับที่มีสาขาให้เลือกทั้งสีลมแล้วก็บางนาสามารถไปส่งเมนูร้านนะครับได้ที่ทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers กับเมนู Smash Burger Style American โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกนะครับรสชาติเข้มข้น

0: เข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็มด้วยนะครับแล้วก็มีโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์รสชาติเข้ากันจากการสแมชเนื้อและหอมใหญ่แล้วก็มีเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์เนื้อบดที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักนะครับแล้วก็มีมินิเบอร์เกอร์ด้วยเป็นไซส์เล็กๆพอดีคำนะครับใครนึกไม่ออกว่าหน้าตาและความอร่อยเป็นยังไงสามารถไปดู FJP เนี่ยกินเมนูทั้งหมดนี้ได้เลยผ่านทุกช่องทางออนไลน์ของพวกเรา Flex Connect นั่นเองนะครับนอกจากนี้เรายังมีกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่แถมไปให้ด้วยครับผมกินคู่กันผมบอกเลยว่าเข้ากันสุดๆเข้ากันอย่างน่าเหลือเชื่อจริงๆนะอันนี้ไม่ได้โม้นะกินเข้าไปเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่เคยลองคอมบิเนชันนี้มาก่อนแล้วพอผมได้ลองเนี่ยผมรู้สึกว่าเอ้ยมันเข้ากันจริงๆต้องลองนะฮะแค่ไปลงทะเบียนง่ายๆเองที่แอปพลิเคชัน Flex Connect แค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับพวกเรา Flex 104.5 แล้วแหละครับชั่วโมงหน้าเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะมาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเจอกันต่อกับ FJP ที่นี่ Flex 104.5 ครับ
1: คุณกำลังฟัง
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกพลปตอ FM 104.5 MHz
1: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10 10 45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

กลับมาและนั่นคือเพลงดาวตกจากแว่นใหญ่ featuring C9 ครับเปิดกันให้ฟังในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาที T-Flex 104.5 ครับช่วงนี้ในวงการเพลงไทยเราก็เห็นการ collaboration กันมากมายหลากหลายแนวนะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่ง collaboration ที่ผมว่าลงตัวสุดๆเลยระหว่างพี่แว่นใหญ่นะครับแล้วก็แรปเปอร์สายฮิปฮอปอย่าง C9 นั่นเองซึ่งเพลงนี้โอ้โหทุกคน70ล้านวิวครับต้องเรียกว่าเป็นซุปเปอร์ฮิตเลยก็ว่าได้ซึ่ง C9 นี่ก็เป็นคลื่นลูกใหม่ที่น่าจับตามองมากๆนะครับซิงเกิลล่าสุดของเขาเนี่ยก็คือเพลงทำใจไม่ได้ซึ่งเพลงนี้ก็มี Black Heart นะครับซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่เหมือนกันในวงการฮิปฮอปนะครับมาฟีเจอริ่งด้วยนั่นเองพี่วันใหญ่ก็มีซิงเกิลล่าสุดนะฮะที่ได้พี่เบนเนี่ยมาเป็นพระเอก MV ให้ด้วยตัวตึงเลยนะฮะในวงการการแสดงนะครับซึ่งพี่เบนนี่ก็ได้เห็นกันเนาะในเรื่องวัยหนุ่มนะครับแล้วก็มีโฟคิงด้วยนั่นเองนะครับกับเพลงกอดความทรงจำนั่นเองนะครับพี่วันใหญ่จากค่าย Holy Fox Records ครับซึ่งพี่วันใหญ่นี้ก็เคยมาที่รายการ Flex Talk ของเราด้วยก็เคยมาโปรโมทเพลงบ่อยๆนะครับแล้วถ้าพี่วันใหญ่มีซิงเกิลใหม่เมื่อไหร่ซึ่งมั่นใจว่าเร็วๆนี้แน่นอนเพราะพี่วันใหญ่ปล่อยเพลงทีมากเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันที่นี่ที่แรกเลยที่ Flex 104.5 นะครับและสำหรับช่วงนี้นะครับต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเลเซอร์ขนต้องการ

0: นำคลินิก
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: เป็นนักร้องงานแน่นอีกหนึ่งคนนะครับพี่โบกี้ไลออนนั่นเองกับเพลงนาฬิกาทรายหรือว่าทรายซึ่งล่าสุดผมไปอ่านคอมเมนต์ YouTube มานะฮะเขาบอกว่าพี่โบกี้ไลออนเนี่ยเป็นหนึ่งในศิลปินที่แต่งเพลงได้คาดไม่ถึงแล้วก็เข้าถึงใจแฟนเพลงได้แบบลึกสุดหัวใจเลยนะครับซึ่งวันก่อนก็ได้ไปขึ้นคอนเสิร์ตเนาะกับเพื่อนๆวัย30อย่าง The Toy Jeff Sater อิงวรันธรนะครับแล้วก็นนทนนด้วยซึ่งทุกครั้งที่พี่โบกี้เนี่ยอยู่กับ The Toy นี่ก็ความฮาจะบังเกิดนะครับความมึนกับความงงมาเจอกันซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงครับที่ผมอยากจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักเป็นเพลงสุดท้ายแล้วด้วยนะครับในช่วงของ JP ในวันนี้เลยในช่วงนี้ครับ Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: วันนี้หมดเวลาของ FJ Team แล้วนะครับต้องลากันไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาเจอกันอีก1วันนะครับผมเวลาเดิมเลย 11:00 นจนถึงบ่าย 2:00 นชั่วโมงหน้าเจอกันต่อกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับที่ได้เตรียมไว้แล้วสำหรับ3เพลงนี้ในช่วง 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที T Flex 104.5

0: อยู่รอฟังกันด้วยนะครับแต่สำหรับวันนี้ FJ Pin ต้องไปจริงๆแล้วนะครับเจอกันใหม่นะบ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

วัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: ร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลี

0: ปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

0: ไอ้10เพลงต่อเนื่องกันเลยนะฮะใน1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ทักทายชาว Flex ด้วยนะฮะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นเรียบร้อยเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยวันนี้วันพฤหัสบดีที่16กรกฎาคมรับช่วงต่อมาจาก FJ Pimนะฮะบายบายวันพฤหัสวันนี้ที่ฝนก็โปรยปรายลงมาเรียบร้อยแล้วหลังจากอึมครึมครึ้มมาตั้งแต่เช้าเลยเนาะแล้วก็ตกกันหลายพื้นที่ด้วยนะฮะยังไงช่วงนี้ต้องดูแลสุขภาพกันนิดนึงแล้วกันนะอยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมนะฮะชาวออฟฟิศทั้งหลายหรือว่าคนที่ขับรถอยู่รีเควสต์กันมาที่แอป Flex Connect ได้เลยส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็นซิงเกิลจากสาวสวยเสียงเพราะมากความสามารถอย่างอิงวรันธรกับสักวันฉันจะหายดีที่บอกว่ามากความสามารถเนี่ยร้องเพลงก็เพราะเอนเตอร์เทนก็ดีแถมเมื่อวานนี้ล่าสุดนะฮะเปิดตัวไปเป็นที่เรียบร้อยกับภาพยนตร์เรื่องอัศจรรย์วันทองทุกคน wow. ที่คุมอิงเนี่ยก็โดดไปรับบทนะฮะเป็นนางวันทองในภาพยนตร์เรื่องนี้คือบอกเลยว่าอยากดูมากๆแล้วก็ยังมีหนุ่มหมากปรินรับบทเป็นขุนแผนนะฮะมีหนุ่มกราฟคณาวุฒิรับบทเป็นขุนช้างอีกด้วยคือแต่ละคนนี่แม่การันตีได้เลยว่าหนังเรื่องนี้จะต้องดีอย่างแน่นอนซึ่งพอเปิดตัวเสร็จคุณอิงก็มีการให้สัมภาษณ์เนาะพูดถึงละคร AI ในคลับ30คอนเสิร์ตด้วย เป็นอะไรที่ไม่เคยคิดว่าจะต้องทำแบบนี้มาก่อนในชีวิตแต่พอทำออกมาแล้วแฟนๆชื่นชอบแฟนๆแฮปปี้คุมอิงก็แฮปปี้เหมือนกันนะครับทุกคนก็ใส่สุดกันมากๆเลยนะในคลับ30คอนเสิร์ตเนี่ย
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: Flex Delivery ลุ้นฟิน อิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆจากร้าน Bull Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: หนึ่งซิงเกิลคุณภาพเพลงนี้จากริสานาริสานะฮะซิงเกิลใหม่ล่าสุดเพิ่งปล่อยมาเลย MV ก็เพิ่งจะปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ด้วยชอบกลับได้ยังแล้วก็เมื่อวานนี้พอปล่อย MV ปั๊บก็มา Flex Talk ของเราปุ๊บเลยนะครับ wow. มาร้องเพลงนี้ให้ฟังแบบสดๆแล้วก็มาเล่นอูคูเลเล่โชว์อีกด้วยคือบอกเลยว่าเสียงดีมากชื่นชมปรบมือให้เลยนะครับผมใครที่อยากฟังเพลงนี้บ่อยๆก็อย่าลืมนะรีเควสต์กันมาที่ Flex Connect ได้เลยส่งท้ายกันในชั่วโมงแรกแบบนี้นะครับกับ Flex Recommended
1: Flex Next Hour
0: บ่าย 2:57 นาทีนะฮะอยู่กันท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นสเตจูนกันที่นี่ Flex 104.5ชั่วโมงหน้ายังไม่ไปไหนบรรยากาศแบบนี้ฝนเพิ่งจะตกไปจัดเพลย์ลิสต์เกี่ยวกับฝนเอาไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ย

0: ฝนตกแล้วทุกอย่างมันจะต้องผ่านไปฟ้าหลังฝนย่อมสวยงามเสมอนะครับผมทุกคน Flex Flex
1: Next Hour เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
2: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตร

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลพลต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music10เพลงฮิต45นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ก็เป็นวงที่แฟนๆน่าจะคิดถึงกันเลยแหละกับวงค็อกเทลนะฮะก็เลยเอาซิงเกิลนี้มาฝากกันน้ำหอมส่งท้ายกันในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ชั่วโมงที่2ต่อเนื่องกับ FJ ญี่ปุ่นในวันนี้นะครับเมื่อคืนนี้ไม่รู้ว่ามีชาว Flex คนไหนได้ดูหรือเปล่าแต่เชื่อว่าคอบอลน่าจะติดตามแหละสำหรับ FIFA หรือว่าบอลโลกในปีนี้2026เนี่ยนะฮะเมื่อคืนนี้ทีมชาติอังกฤษเจอกับทีมชาติของอาร์เจนตินาคือตอนแรกอังกฤษขึ้นนำไป 1-0 แล้วก็มีการเปลี่ยนแผนการเล่นจากแผนเกมรุกไปเป็นเกมรับแทนนะครับทำให้อาร์เจนตินาเนี่ยสามารถตีขึ้นมาเป็น2ประตูต่อ1พ่ายไปเลยผมเนี่ยเชียร์อังกฤษหมดใจแต่ก็ต้องช้ำใจอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยววันเสาร์นี้จะมีการชิงที่3กันนะฮะระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็อังกฤษแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นไฟนอลแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นที่1บอลโลกปีนี้นะฮะระหว่างสเปนแล้วก็อาร์เจนตินารับรองว่ามันคู่นี้บอกเลยว่าเดือดมากๆก็เอามาสรุปให้ฟังกันเผื่อว่าคนไหนอาจจะไม่ได้ดูบอลตลอดนะฮะจะได้คุยกับคนอื่นดูเรื่องนิดนึงสำหรับช่วงนี้ขอบคุณด้วยนะครับสปอนเซอร์ของเราขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ดินจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

นี่เอามาฝากกันส่งท้ายชั่วโมงนี้เลยเอาใจชาวยูเซอร์กันหน่อยซิงเกิลใหม่จาก6หนุ่ม Proxy นะฮะขี้แง่ Boys Don't Cry เป็นเพลงที่ฮอตฮิตแล้วก็มาแรงมากๆเลยนะตอนนี้ส่งท้ายกันนะครับผมกับ Flex Recommended Flex Recommended Recommended สำหรับช่วงนี้ชาว Flex คนไหนอยากจะออมเงินบอกเลยว่าเริ่มออมง่ายๆวันนี้ได้เลยแล้วก็ไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ด้วยนะฮะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนจากธนาคารออมสินครับผมที่ให้คุณคุ้มได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเลยนะฮะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการไม่ใช่จากยอดเงินฝากรวมสะสมนะฮะไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็รับผลตอบแทนคุ้มค่าให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ล่ะชั่วโมงหน้ากลับมาอยู่กันต่ออีก1ชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะฮะมี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วด้วยแต่ว่าตอนนี้ไปฟังข่าวต้นชั่วโมงกันแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาสเตจูนกันกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5 นะครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
4: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
3: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
4: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
3: ส่งก่อนรวยก่อน
4: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
3: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไปพร้อมคุณธรรม
6: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
7: เอาไปทำกันเอง
8: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
9: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
10: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
11: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
10: ชาทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 1045 Non-stop music

ยาวๆแบบจุใจกันเลยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทุกต้นชั่วโมงแบบนี้แน่นอนแล้วก็เป็นช่วงที่หลายคนบอกโอ้โหได้ฟังเพลงแบบยาวๆร้องเพลงฮิตกันไม่หวัดไม่ไหวกันเลยนะฮะก็อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะในวันนี้ส่งท้ายกันไว้ในช่วงนี้ก็เป็นซิงเกิลจาก Hers กับทีละน้อย Little by Little นั่นเองแต่หลายๆคนบอกว่าทีละเยอะๆก็ได้เลยเข้ามากันได้สำหรับรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหลายๆคนพอถึงวันที่1แล้วก็วันที่16เนี่ยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยากจะทำงานกันเลยอยากจะดูว่าเอองวดนี้นะผลประกอบการเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมไม่รู้ว่ามีเศรษฐีหน้าใหม่หรือเปล่าที่เป็นชาวเฟล็กซ์ที่ฟังอยู่วันนี้ถ้าเกิดว่ามีนะฮะก็ลองส่งเสบียงมาก็ได้ที่ Lido Connect ของเราให้กำลังใจ FJ ทุกคนกันหน่อยนะครับผมแต่ถ้าเกิดงวดนี้ไม่ถูกก็ไม่เป็นไรนะฮะคนไทยมันอยู่คู่กับอะไรแบบนี้อยู่แล้วเราเป็นนักสู้สู้กันไปทุกงวดสู้จนกว่าจะถูกนะทุกคนขอทุกคนโชคดีนะฮะ1045 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกา

0: แฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: มาช่วงนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับผู้โชคดีเมื่อเช้าดีกว่า Flex Delivery นะฮะว่าได้รับไปแล้วเป็นยังไงกันบ้างสวัสดีครับคุณเนทครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งก่อนเลยนะฮะ
2: โอเคขอบคุณมากค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างได้รับไปแล้วเซตใหญ่เกินไปไหมเอ่ย
2: ใหญ่กว่าที่คิดมากค่ะ
1: แล้วทานหมดไหมฮะ
2: ได้แบ่งทานกันหลายคนเลยค่ะ
1: น่ารักมากเลยแล้วปกติคุณเน็ตเนี่ยเป็นสายลาเต้หรือว่าเอสเปรสโซ่ถ้าจะต้องเลือกสักหนึ่ง
2: เอสเปรสโซ่ค่ะ
1: เอสเปรสโซ่เนาะถ้าอย่างนั้นน่าจะถูกใจกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: กลมกล่อมเลยเนาะแล้วก็ทานคู่กับเบอร์เกอร์โอ้โหฟินสุดๆไปเลยใช่ไหมมือเที่ยงใช่ไหมฮะ
2: ฟินมากค่ะ
1: โอเคก็ยังไงวันหลังสามารถมาร่วมสนุกด้วยกันใหม่ได้นะครับ
2: ได้เลยค่ะ
1: ขอบคุณมากเลยนะฮะสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: นี่นะฮะใครอยากจะฟินยกออฟฟิศแบบนี้เหมือนกับคุณเน็ตนะครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงนะฮะขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บแน่นอนส่วนรสชาติเนี่ยต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมกับเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆเลยจากร้านบูลด็อกเบอร์เกอร์สกับเมนูทรัฟเฟิลมัชรูมเบอร์เกอร์นะฮะโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์เดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์อีกด้วยก็ต้องบอกว่ายังไม่หมดนะมีมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำส่งไปให้ด้วยซึ่งร้านนี้นะครับมีสาขาทั้งสีลมแล้วก็บางนาเลยสามารถไปส่องเมนูของร้านได้ทุกช่องทางออนไลน์ที่บูลด็อกเบอร์เกอร์แต่ถ้าเกิดว่าอยากฟินแบบฟรีๆนะฮะลงทะเบียนกันที่แอป Flex Connect ของเราไว้ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกันแล้วจาก Flex 104.5 ขอบคุณด้วยนะครับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex Recommended This Week
0: When I น้อยใจ Level

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง

0: ณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
5: FJ พิมขอส่งความฟินจากร้าน Blue Dog Burgers กับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันโดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche บันกรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burger ซอส Truffle Mayo หอมจนเตะจมูกรสชาติเข้มข้นเข้ากันได้ดีกับเนื้อวัวหรือเนื้อหมูและเห็ดผัดที่ให้มาแบบจัดเต็ม Oklahoma Beef Burger รสชาติเข้ากันจากการ Smash เนื้อและหอมใหญ่ The Classic Blue Dog Burger เนื้อบด ที่กริลจนขอบกรอบหอมกลิ่นเนื้อฉ่ำซอสรสชาติเข้ากันได้ดีกับความหวานของหอมหัวใหญ่และผักและมินิเบอร์เกอร์ไซส์พอดีคำพร้อมกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมแค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
3: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
4: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: Flex Recommended.

ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาให้แฟนๆหายคิดถึงกันแล้วนะสำหรับพี่ปามี่กับซิงเกิลนี้หลุมอากาศเรียกว่าบีบหัวใจกันเลยทีเดียวโดยเฉพาะ MV คือบอกเลยว่ามันดีมากๆเล่นถึงสำหรับคุณนิชาแล้วก็หนุ่มไอ้สื่อนะฮะลองไปหาดูกันได้เลยส่งท้ายในวันนี้ของ FJ ญี่ปุ่นกับ Flex Recommended Flex Recommended Flex Flex Next Hour 4:55 แล้วใกล้จะได้เวลากลับบ้านกันแล้วนะฮะทุกคนแต่ว่าอาจจะต้องฝ่ารถติดกันนิดหน่อยเอ๊ะน่าจะไม่นิดหน่อยล่ะน่าจะหนักพอสมควรเลยเพราะว่าฝนตกลงมาหนักมากๆคุณเห็นวิดีโอใน X โอ้โหหนักจนแทบจะมองไม่เห็นทางกันเลยยังไงก็ขับรถดีๆแล้วกันนะฮะชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ Zen ได้เลยนะครับ

0: ต้นชั่วโมงหน้ามี3ซิงเกิลนี้มารออยู่แล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยกลับมาเจอกับปุ่นได้2เวลาเลยตอนเช้ามาแทน FJ Bam แล้วก็เวลาปกติของปุ่นด้วยยังไงวันนี้ก็ขับรถกลับบ้านดีๆนะครับผมหาอะไรอร่อยๆกินด้วย Have a nice Thursday evening นะครับบ๊ายบาย Flex Flex
1: Next Hour ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
0: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 1045 Non-stop Non-music
2: Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนำคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: ยิ้มง่ายจาก Fellow Fellow 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะวันนี้หวังว่าทุกคนจะยิ้มง่ายหวังว่าทุกคนจะยิ้มกันมาเยอะแล้วตลอดทั้งวันเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะ6โมงเย็นแล้วนะคะขอให้เจอเรื่องที่แบบมีแต่ทำให้อารมณ์ดีอะไรที่มันไม่ดีก็ขอให้มันแบบมาแป๊บเดียวแต่ว่า1045มานานเลยนะคะนอกจากยิ้มง่ายแล้วเพลงก่อนหน้านี้บางคนฟังแล้วรู้สึกเฮ้ยเพลงอะไรนะชื่ออะไรนะศิลปินคนไหนร้องนะมันคุ้นมากเลยเราร้องเป็นด้วยแต่ว่าแอบไม่แน่ใจว่าเป็นผลงานของใครนะคะ FJ Single ไม่ได้บอกทุกเพลงด้วยเนาะแต่ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะทุกคนบอกตลอดบอกว่าเพลงนี้คือเพลงอะไรเดี๋ยวเพลงต่อไปคือเพลงอะไรทุกคนลองเข้าไปในแอปพลิเคชันขอเพลงกันเข้ามาได้แล้วก็ลงทะเบียน Flex Delivery ลุ้นเป็นผู้โชคดีลุ้นฟินอิ่มฟรีกันได้ทุกวันนะคะเอาเป็นว่าพูดง่ายเลยมีแอปพลิเคชัน Flex Connect ติดเครื่องเอาไว้รับรองว่ามีแต่ได้กับได้เลยนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่าร
4: ู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thais เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

ลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026

0: ิดคิวปิดจากม่างฟีเจอริ่งกับไฮอาภาพรเพลงนี้สนุกมากที่สุดนะเวลานี้แล้วจริงๆนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแรกในชีวิตของน้องม่างด้วยกับอัลบั้มนี้ที่ชื่อว่ามังโก้ซึ่งมันโก้จริงๆนะคะมีการผสมผสานดนตรีป๊อปร็อก R&B มีกลิ่นอายความเป็นไทยและอีสานผสมเอาไว้ทั้งหมดอย่างกลมกล่อมในอัลบั้มนี้นะคะทุกคนก็ลองไปติดตามกันให้ดีๆเพราะว่าศิลปินคนนี้ไม่ธรรมดานะคะทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะFlex Recommended กับ Cupid Cupid
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: ส่วนชั่วโมงหน้าค่ะถึงคิวของ3เพลงนี้แล้วต้นชั่วโมง

0: ต้นชั่วโมงหน้าในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
5: เปลี่ยนซะเปลี่ยนแล้วจะขับดีขับรถยนต์คันนั้นขับ EV คันนี้ขับเพลินไปทุกที่ Dunlop Blue Response TG เปลี่ยนยางวันนี้ต้อง Dunlop Blue Response TG ยางรุ่นใหม่สายนุ่มหนึบรองรับการใช้งานทั้งรถยนต์สันดาปและ EV ควบคุมทิศทางได้อย่างแม่นยำมั่นใจทุกเส้นทางเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
4: เอาไปทำกันเอง
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
6: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
5: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG

0: คนธรรมดาจากชินชินวุฒินะคะ1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ค่ะอยู่กับ FJ Zen และเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้มีเชอรี่มาอยู่กับเราพร้อมกับเพลงชั่วคราวนะคะเป็นซิงเกิลใหม่ที่พูดถึงความรักที่ทุกคนเคยเผชิญมานะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันมากกว่านี้แน่นอนเซนเกริ่นประมาณนี้แล้วกันเนาะรอได้เลยนะคะหลัง1ทุ่มเป็นต้นไปเดี๋ยวเปิดเพลงชั่วคราวให้ฟังส่วนท้ายชั่วโมงนี้เดี๋ยวมีเพลงใหม่ของน้องโบกี้ไลออนรอฟังได้ในช่วง Flex Recommended นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่หลายๆคนกำลังอยู่ในช่วงของการเดินทางแต่เป็นการเดินทางกลับบ้านหลังจากทำงานเนาะเซนจะบอกว่าอีกหนึ่งการเดินทางที่หลายคนชอบมากๆเลยคือการเดินทางไปท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทย Plus นะคะตอนนี้เนี่ยเขาประกาศแล้วว่ากลับมาแล้วนะคะคือรัฐจะออกให้ครึ่งนึงแล้วก็ช่วยสูงสุด 3,000 บาทนะคะแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยเขาจะให้สิทธิ์แบบโอ้โหเที่ยวได้77จังหวัดเลยดีเดย์ปลายปีนี้เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่ตอนนี้แต่รอเตรียมตัวเลยนะคะอยากจะไปเที่ยวไหนก็เพื่อวางแผนเอาไว้นะคะจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองไทยเที่ยวไทย Plus นะจ๊ะ
1: 1045 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
3: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
4: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ช่ว

0: คุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
3: เอาไปทำกันเอง

นาฬิกาทรายจากโบกี้ไลออน Flex Recommended นะคะอย่างที่บอกเอาไว้ว่าท้ายชั่วโมงนี้เซนจะเลือกเพลงนี้ผลงานล่าสุดจากศิลปินสาวที่ปล่อยมากี่เพลงเซนว่าก็ทำให้แฟนๆไม่ผิดหวังเลยทีเดียวแล้วก็อย่างเพลงนี้เนี่ยเขาปล่อยท่อนฮุกมาปุ๊บใช่ไหมก็คือครองอันดับ1 Number 1 Trend YouTube Music นะแล้วก็ขึ้น Trending แผ่นเสียงยอดนิยมภายในไม่กี่ชั่วโมงหลังจากที่ปล่อยออกมาด้วยนะคะก็คือแรงสมฐานะมากๆนะคะตัวแม่แห่งวงการเพลงในยุคนี้จริงๆโบกี้ไลออนค่ะ Flex Like Recommended แนะนำเพลงกันไปแล้วนะคะได้เวลามาแนะนำหนังกันบ้างดีกว่าทุกคนสำหรับใครที่เป็นคอหนังหรือกำลังคิดถึงการดูหนังในโรงภาพยนตร์นะคะตอนนี้ค่ะ The Odyssey เรื่องราวหลังจากจบสงครามโทรจันทร์ Odysseus ต้องเดินทางกลับบ้านที่ระหว่างทางแสนจะอันตรายพร้อมเผชิญหน้ากับเหล่าสัตว์ร้ายในตำนานนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาเอาใจช่วยพร้อมกันได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะที่โรงภาพยนตร์ SF Cinema ทุกสาขานะคะและเพื่ออรรถรสในการดูต้องมาที่โรงภาพยนตร์Sigma Cine Stadium ระบบภาพและเสียงสมบูรณ์แบบเบาะที่นั่งกว้างนั่งสบายชมภาพยนตร์ได้ยาวแบบไม่มีเมื่อยเลยนะคะและสมาชิก SF Plus รับของที่ระลึก Sigma Card และ Collectible Ticket ทุกที่นั่งรอบฉายก็สามารถไปเช็คกันได้ง่ายๆเลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน SF Cinema หรือจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ sfcinema.com และ Facebook Fanpage SF Cinema รีบๆมาดูที่ SF นะคะเพราะโปรดีๆรอทุกคนอยู่อีกเพียบFlex Next Hour ชั่วโมงหน้านะคะมีเพลงใหม่จากเชอรี่ค่ะที่เซนว่าเข้ากับบรรยากาศวันนี้นะช่วงที่ฝนตกลงมาพอดีเลยนะคะเย็นๆที่ผ่านมา

0: นี่คือชั่วคราวนะคะซิงเกิลใหม่จากเชอรี่ค่ะเซนเชื่อว่าทุกคนเนาะเวลาเริ่มต้นความสัมพันธ์เนี่ยแน่นอนว่าเราก็อยากจะให้รักนั้นเป็นนิรันดร์ไม่ได้อยากจะเลิกกันไปแต่สุดท้ายแล้วรักมันก็อาจจะเป็นเรื่องชั่วคราวได้นะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงหน้าค่ะ Flex Talk หลัง 1 ทุ่มหลังเพลงชั่วคราวเจอกันเลยกับศิลปินเจ้าของเพลงนี้เชอรี
1: ่ Flex Next Hour
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม่
3: ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกส์ช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
6: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
7: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
8: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
6: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG

0: โดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: มาแล้วค่ะมาแล้วแล้วก็รีบเลยเพราะว่าอยากเจอกับศิลปินคนนี้มากเลยนะคะกับอีกหนึ่งศิลปินสาวที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่ภาพจำกับการเป็นสาวน้อยเสียงใสที่เข้าถึงทุกอารมณ์เพลงที่ cover มาก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดว่าทุกคนจำกันได้แขกรับเชิญของเราในวันนี้ในช่วง Flex Talk เนี่ยยังกลายเป็นไวรัลสุดๆค่ะกับการไปร้องเพลงเวอร์ชั่น UERให้คนเซอร์ไพรส์กันทั้งงานแต่งงานแล้วมันเป็นไวรัลจริงๆมันน่ารักมากลามไปทุกโซเชียลเลยนะคะนั้นคือจริงๆน่าจะเป็นปีแล้วเนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะได้มาคุยกันนะคะแล้วก็แน่นอนว่าแท้จริงแล้วเนี่ยเธอคือหนึ่งในศิลปินมากความสามารถจากค่าย Kiddo Records นะคะที่ไม่ได้แค่ร้องเพลงเพราะแบบที่เราได้ฟังกันเมื่อสักครู่นี้ทุกคนแต่ยังสามารถมีลายเซ็นเป็นของตัวเองผ่านการทำเพลงทั้งเขียนเนื้อร้องแล้วก็ทำนองด้วยตัวเองทั้งหมดนะคือเมื่อกี้นี้นี่คือผลงานของเธอจริงๆนะคะล่าสุดตีโจทย์การพบย่อมมีจากลาค่ะไม่ว่าจะเป็นความสุขเพียงชั่วคราวแต่นั่นคือความทรงจำที่สามารถอยู่กับเราได้ตลอดกาลอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับสาวน้อยคนนี้แต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเรากันก่อนค่ะกับก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณณธรรมและโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำขอต้อนรับเชอรี่
2: สวัสดีค่ะ
1: เสียงสดใสแบบนี้เราคือเจ้าของเพลงเมื่อสักครู่นี้ที่พี่เปิดไป
2: ค่ะของเราก็มีทุกข์และมีสุขสลับกันไปค่ะพี่เซน
1: คือในชีวิตของเชอรี่เองเต็มร้อยเนี่ยส่วนใหญ่พี่ว่าน่าจะประมาณ 95% น่าจะเป็นความสุข
2: จริงค่ะก็เราก็ไม่ค่อยได้เศร้าเราก็เลยมาเศร้าผ่านเพลงแทน
1: ใช่ไหมเพลงของเราก็จะเป็นแนวประมาณนี้เป็นลายเซ็นเลยเน
2: า
1: ะ
2: จริงๆส่วนมากก็จะติดเศร้าค่ะใช่
1: แต่พอทักกันปุ๊บเนี่ยพี่ยังไม่ทันได้ให้เราทักทายทุกคนเลยอ่ะคือพี่กำลังแบบสดชื่นกับความสดใสที่แจกให้ทุกคนผ่านเสียง
2: ได้เลยค่ะ
1: เนาะวันนี้มันคือแบบความสุขเนาะ
2: ความสุขค่ะความสุขทุกวันยกเว้นตอนร้องเพลงเศร้า
1: อ่ะงั้นเอาอย่างนี้แล้วกันไหนๆก็ไหนๆอันนี้ครั้งแรกที่ได้มาเจอกันในช่วง Flex Talk ที่ Flex Roy 4.5 น้องเชอรี่ทักทายแนะนำตัวเองให้ดูทุกคนที่ติดตามกันในทุกช่องทางไม่ว่าจะรถติดกันอยู่ในตอนนี้กำลังโอเคเติมความสดชื่นกันหน่อยนะคะฟังผ่านคลื่น Flex 104.5 กันอยู่นะคะผ่านคลื่นวิทยุหรือว่าที่นี่เลยไลฟ์สตูดิโอของเรารวมถึง YouTube Facebook Live ที่ Flex Connect ด้วยแนะนำตัวเองยังไงดีอ่ะพี่อยากให้เราแบบมีการร้องเพลงประกอบเป็นเพลง Blue ใช่ไหมในวันนี้นิดนึงดีไหม
2: มันจะแนะนำยังไงดีเนาะเดี๋ยวลองดูแล้วค่ะ
1: ลองดู
2: ก็สวัสดีค่ะเชอรี่นะคะถ้ายังไม่แน่ใจว่าเชอรี่ไหนก็เชื่อว่าอย่างน้อยต้องมี1ใน100คนที่ฟังอยู่ตอนนี้เคยเห็นคลิปนี้ค่ะ You're all that I want this life to be พี่เซนแอบข่าวสิคะอ่ะประมาณนี้ก็คือถ้าเคยเห็นคลิปนี้ก็เจ้าของเสียงอุยอานั้นคือดิฉันในตอนนี้เองค่ะใช่แล้ว
1: กลายเป็นกิมมิกเป็นไฮไลท์เป็นทุกอย่างของงานแต่งงาน
2: เป็นค่ะเป็นทุกอย่างทุกคนเรียกว่าเชอรี่อุยอาบ้างอะไรบ้างมีบ้างค่ะ
1: คิดไหมว่าตอนนั้นนะตอนนั้นที่เราแบบเรากำลังจะทำสิ่งเนี้ยภารกิจที่เราได้รับมอบหมายหรืออะไรก็ตามแล้วมันจะกลายเป็นไวรัลเบอร์นั้น
2: อ
1: ะ
2: ไม่คิดสักนิดแล้วหนูถามพี่เจ้าบ่าวด้วยว่าเอาจริงๆใช่ปะพี่เจ้าบ่าวคือพี่กับตันวงวันนั่นเองก็คือแบบเขาเป็นคนมารีเควสเองเลยหนูไม่ได้คิดขึ้นมาเองนะคะเขาขอให้เราถามแล้วเราก็เอาจริงใช่ปะถ้าเอาจริงก็ได้นะ
1: แต่เราก็ deliver ได้ดีมากๆ
2: อาจจะเป็นเราอาจจะเลือกโน้ตเลือกคำอะไร
1: มันเหมาะกับคาแรคเตอร์เราด้วย
2: ใช่เขาบอกว่าไม่ผิดหวังจริงๆที่ให้นี่เป็นคนทำ
1: มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่พี่เชื่อว่าหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าอ๋ออยากรู้จักกับคนนี้มากขึ้นเขาเป็นคนยังไงกันนะ
2: จริงเพราะว่ามันไม่รู้เลยจริงๆว่าทำอย่างนี้ออกมาเนี่ยเป็นคนยังไงแล้วงานแต่งแบบงานคนเยอะๆค่ะหนูแบบ
1: ตื่นเต้นไหม
2: ไม่ไหวมันไม่เชิงตื่นเต้นแต่มันตอนนั้นมันคือการกลั้นขำค่ะพี่เซนคือหนูตัดสินใจอยู่ว่าจะขำไปเลยหรือจะแบบเอาให้จบดีวะเพราะว่ามันตลกมากแล้วทุกคนในห้องนั้นคือแบบเสียงขำแบบว่าตั้งแต่อู้เออาร์มาดอกแรกนี่ทุกคนแบบว่าขำลั่นแล้วอะแล้วหนูก็แบบ ไม่ไหวแล้วเหมือนกันอยากขำบ้างแต่ก็โอเคเอาให้จบวะแล้วก็กลั้นใจจนจบฮุก
1: มันคือโมเมนต์ของเราอยู่เหมือนกันนะตอนนั้นแต่ในขณะเดียวกันทุกคนเพลงที่เซนเปิดไปก่อนหน้านี้คนเดียวกันเนาะ
2: คนเดียวกันค่ะ
1: เออชั่วคราว
2: ใช่แล้ว
1: คือเราอาตัดเรื่องสิ่งที่เกิดขึ้นในงานแต่งงานวันนั้นออกไปก่อน
2: ได้เลยค่ะ
1: พอจะย้อนกลับไปให้พี่ฟังให้เข้าใจนิดนึงได้ไหมว่าสาวน้อยที่ชื่อเชอรี่ที่อยู่ตรงหน้าพี่ในตอนนี้คือเป็นคนที่รักในการร้องเพลง cover เป็นจริงๆแล้วเขาเป็นใครมาจากไหนเขาหลงไหลในการร้องเพลงยังไงตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรอย่างนี้เล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
2: ถ้าเอาตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะคือเชอเคยไปแบบเราน่าจะชอบร้องเพลงอยู่ลึกๆของเราแต่ว่าคือที่บ้านอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตเต็มร้อยคืออยากทำก็ทำได้แต่เขาไม่ได้แบบว่าโอเคสนับสนุนเราก็เหมือนตั้งแต่ประถมเลยนะคะเชอก็ถ่ายคลิปเองตั้งเองตั้งแต่ประถมอะแล้วก็ส่งออดิชั่นรายการ The Trainer ตอนนั้นมาแรงมากของเด็กๆแล้วก็แบบผ่านแล้วก็ขอให้แม่ขับรถไปส่งแม่ก็แค่ขับรถไปส่งเราก็ไปออดิชั่นของเราแต่มันก็ไม่ได้แบบว่าเข้ารอบอะไรค่ะแต่เหมือนหลังจากตอนประถมอ่ะเราก็ไม่ได้ทำสิ่งนี้ต่อเลยเราก็แค่รู้สึกว่าเราอาจจะแค่ชอบร้องเพลงเฉยๆแล้วก็ไม่ได้ร้องเพลงเลยค่ะยาวมาจนช่วงม.ปลายเริ่มมีฟิลความแบบอุ๊ยเห็นเพื่อนเล่นดนตรีเห็นโรงเรียนมีแบบวงโรงเรียนอะไรเงี้ยฉันเท่อะอยากฉันก็ร้องได้นะอ
1: ยากมีวงอะไรอย่างงี้ไหม
2: ก็อยากร้องเพลงบ้างแต่เขินซึ่งหน้าตาดูไม่น่าจะเป็นคนที่เขินอะ
1: คนเดียวกัน
2: แต่ตอนอยู่โรงเรียนหนูเขินอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูก็ไม่ทำแบบเก็บความลับนี้ไว้ร้องคนเดียวถ่ายคลิปดูตัวเองคนเดียวในบ้านแต่ไม่เคยร้องที่โรงเรียนเลยแล้วก็ตัดสินใจว่าขึ้นมหาลัยอะจะไปเข้าชุมนุมหนึ่งเป็นชุมนุมดนตรีชื่อว่า TU Folk Song และจะเริ่มร้องเพลงตั้งแต่บัดนั้นเพราะตอนนี้ร้องอยู่นะแต่ไม่กล้าร้องต่อหน้าคน
1: ก่อนหน้านั้นคือร้องกับตัวเอง
2: อาจจะเป็นความรู้สึกเหมือนกลัวสังคมเพื่อนๆที่แบบเนื่องมาหนูก็เหมือนเราก็แบบกลัวคนจะคิดกับเรายังไงเราก็คิดเยอะเราก็ไม่ทำแต
1: ่
2: เราตัดสินใจแล้วเดี๋ยวสั่งคมใหม่มหาลัยเดี๋ยวจะเริ่มร้องเพลง
1: มันเหมือนเป็นการพุชตัวเองอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าก็อาจจะแบบว่าในระดับที่แบบว่ากักไว้นิดนึงแต่จริงๆเรามีความสามารถมาตั้งแต่เด็กๆแล้ว
2: อาจจะชอบอยู่ลึกๆแต่ว่าไม่รู้ว่าตัวเองชอบแค่ไหนใช่แล้วก็ไม่ได้ทำมันออกมาก็เลยไม่ได้รู้ว่าชอบไหมอ่ะ
1: ขอบคุณยุคสมัยนี้นะคะที่ตามโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยเริ่มที่จะมีชมรมชุมนุมได้หรือว่าโซเชียลที่ทำให้เราเข้าถึงเชอรี่แล้วก็รู้จักเชอรี่ได้มากขึ้น
2: ใช่
1: ไหมแล้วไอ้จุดไหนที่มาทำให้เราจากที่ร้องเพลง cover เพลงหรือว่ารู้สึก enjoy กับการร้องเพลงมาเป็นการอยากจะแต่งเพลง
2: จุดนั้นก็คือจุดที่คือพอถึงผ่านมาถึงจุดที่ร้องเพลงใช่ไหมคะเราก็เริ่มค้นพบว่าโอเคอยากเป็นศิลปินแล้วตั้งแต่ที่เรารู้ว่าเราอยากเป็นศิลปินอะเราก็ออดิชั่นส่งเยอะมากๆค่ะแบบว่าส่งทุกที่ที่เปิดรับอะแต่ว่าก็ไม่เคยสมหวังจนรู้สึกว่าแต่ก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจนะคะเห็นว่าเอ้ยเสียใจอยู่แล้วล่ะแต่ว
1: ่
2: าไม่คิดว่าจะหยุดก็หาต่อรอโอกาสใหม่ๆจนถึงจุดนึงรู้สึกว่าอุ๊ยจะรอโอกาสไปถึงเมื่อไหร่แล้วถ้าวันนึงแบบไม่มีค่ายเพลงเปิดรับเลยฉันก็จะทำอะไรไม่ได้หรออะไรเงี้ยก็เลยงั้นลองแต่งเพลงดูละกัน
1: อือ
2: ใช่ค่ะลองดูเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราต้องการอะไรล่ะเราต้องการเป็นศิลปินก็คือมีเพลงของตัวเองแล้วก็ร้องแล้วก็เรามีเพื่อนๆที่เล่นดนตรีได้อยู่แล้วอ่ะแต่เราขาดแค่เพลงงั้นเราลองแต่งดูไหม
1: ก็เลยแต่งดูแล้วก็ทำทำนองเองด้วย
2: ก็คือแบบมั่วเลยค่ะ
1: คือมันไม่ใช่ว่าศิลปินทุกคนจะทำได้ด้วยนะอะไรแบบเนี้ย
2: กันหนูเขาจะเป็นศิลปินคนนั้น
1: แล้วเราก็ดันมีลายเซ็นเป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นขนาดนี้ คือชัดเจนมากแต่พอจะอธิบายให้พี่เห็นภาพมากขึ้นได้ไหมคะว่าถ้าลายเซ็นในมุมของการเป็นศิลปินหรือว่าผลงานเพลงที่ปล่อยออกมาที่มันอาจจะคอนทราสต์กับคาแรคเตอร์ของเราจริงๆลายเซ็นในผลงานเพลงมันคืออะไรสไตล์ไหน
2: เชอว่าเชอเป็นคนถ้าเอาเป็นเรื่องเนื้อร้องกับทำนองก่อนนะคะเชอเป็นคนที่รู้สึกว่ามันต้องจริงใจมากๆแบบว่าภาษาที่พูดด้วยความเป็นภาษาพูดของเราภาษาที่เราอยากจะสื่อสารออกไปอ่ะมันจะไม่ซับซ้อนแล้วก็ไม่แบบว่ามันเป็นความรู้สึกที่แท้จริงเพราะว่าเชอจะเขียนเพลงได้เชอต้องแบบเชื่อในสิ่งที่เชอจะพูดก่อนแล้วเชอก็ปล่อยให้ความรู้สึกอะพาไปแล้วเชอค่อยๆแบบได้มันออกมาทีละประโยคทีละประโยคอะค่ะใช่เชอรู้สึกว่าน่าจะเป็นความจริงใจนะคะเพลงของเชอใช่
1: มันคือความจริงใจที่มันอาจจะเคยเกิดกับเราด้วยไหมหรือว่าไม่จำเป็นเพราะอย่างเพลงชั่วคราวเนี่ยมันได้ไอเดียมาจากไหน
2: ถ้าเอาก่อนหน้านี้แรกๆคือใช้ประสบการณ์จริงทั้งหมดค่ะพอรู้สึกว่าง่ายรู้สึกว่าโหแค่คิดเรื่องนี้แม่งก็ มีอะไรจะพูดเต็มไปหมดเลยอะอะไรเงี้ย
1: อย่างโชคราวเนี่ย
2: แต่โชคราวเหมือนเราทำมาสักพักหนึ่งเราก็หมดประสบการณ์จะลาจ ประสบการณ์ชีวิตเราอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นเราก็เริ่มไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเราก็เลยลองมองอะไรที่มันกว้างขึ้นอะไรที่มันไกลตัวขึ้นว่ามีอะไรในชีวิตโลกใบนี้ที่เรารู้สึกว่าเราอยากจะสื่อสารเพราะเราเป็นคนชอบพูดถ้าสังเกตเดี๋ยวจะพูดเยอะมากเลยค่ะ
1: พี่ก็ชอบฟังมากเลยตอนนี้
2: ใช่ค่ะ
1: พูดต่อได้เลย
2: หน
1: ู
2: เป็นคนชอบพูดแล้วหนูรู้สึกว่าเราอยากหาอะไรมาพูดอีกเราอยากแชร์ไอเดียแชร์มุมมองของเราที่เรามีต่อโลกใบนี
1: ้
2: ให้คนอื่นให้คนฟังอีกอ่ะใช่
1: เออ
2: ใช่ค่ะ
1: น่าสนใจมากเลยในตอนนี้ที่พี่กำลังรู้สึกว่านี่คือคนที่สุดจะร่าเริงสดใสแต่เพลงปล่อยมาคือโคตรจะเศร้า
2: หนูว่าหนูเป็นคนที่แบบสองขั้วชัดเจนมากๆอ่ะ
1: คนละโหมดเลยอ่ะ
2: เออแบบการใช้ชีวิตประจำวันของหนูจะแบบว่าโอ้โหอย่างที่ทุกคนเห็นแบบว้าวอย่างนี้เลยแต่ว่าเวลาจริงจังอ่ะไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงหรือว่าจะเป็นช่วงเวลาการทำงานก็ตาม
1: ค่ะ
2: จะเป็นอีกคนนึงเลยค่ะ
1: จริงจังมาก
2: คนที่ทำงานด้วยกันอาจจะเห็นมุมนี
1: ้งั้นเข้าโหมดทำงานได้ไหมความสดใสนี้แน่นอนกว่าจะทำเพลงแต่ละเพลงกว่าจะทำงานกว่าจะแบบผ่านอะไรมามากมายมันต้องมีจุดที่มันยากอ่ะอะไรยากที่สุดจากเพลงนี้ชั่วคราว
2: สำหรับเชอนะคะสำหรับเพลงชั่วคราวเนี่ยสิ่งที่ยากที่สุด

0: อะ
1: ที่แบบว่าเฮ้ยมันดึงมันดูดความสดใสของเราไปได้ประมาณนึงเลยแหละมันมีความยากในจุดนี้ในการทำเพลงนี้กว่าจะออกมาเป็นชั่วคราวได้เนี่ย
0: สำหรับชั่วคราวเชื่อว่ามันยากที่เนื้อร้องทำนองนี่แหละค่ะสำหรับเชื่อการแต่งเพลงอ่ะเป็นพาร์ทที่ยากที่สุดแล้วด้วยความที่เราไม่ได้อยากทำตั้งแต่เริ่มน้องเห็นว่าเราไม่ได้ชอบหรือมีใจรักที่จะทำมันแต่เราเริ่มทำเพราะเราต้องทำแต่ถามว่าเราเอนจอยมันไหมเราเอนจอยแต่มันก็ยังเป็นอะไรที่ยากสำหรับเราอยู่เรื่อย
1: ๆมันยังท้าทายอยู่
0: ใช่ค่ะสำหรับเพลงชั่วคราวก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เนื้อเพลงแบบหูเค้นคือเราอยากจริงใจกับเพลงเรามากๆและเราก็อยากให้ทุกคนรู้สึกในสิ่งที่เรารู้สึกได้จริงๆไม่แม้ว่าแบบคือคำว่าจริงใจมันไม่ใช่แค่ว่าเทคเดียวเราได้หมายว่าพูดสิ่งนี้ออกมาคือจริงใจแล้วแต่จริงใจในที่นี้คือมันรู้สึกหรือยังทุกคนฟังแล้วจะรู้สึกเหมือนที่เรารู้สึกไหมเชยเป็นคนคิดกับเรื่องนี้เยอะมากๆค่ะใช่ว่าแบบมันจะเข้าใจหรือยังมันทำให้ทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อได้จริงๆหรือเปล่า
1: ค่ะ
0: ใช่
1: แต่ทำได้ดีมากทุกคนใครก็ตามที่เมื่อสักครู่นี้เพลงก่อนหน้านี้ที่เปิดก่อนจะเข้าช่วง flex talk อาจจะยังแบบอุ๊ยกำลังตั้งใจขับรถหรือกำลังทำอะไรอยู่สมมติว่าเผลอแล้วไม่ได้รู้ว่าเฮ้ยเนื้อเพลงมันแบบมันละเอียดอ่อนแล้วมันแบบโหมันดีฟขนาดไหนคือหมายถึงว่ามันค่อนข้างที่จะคนละคาแรคเตอร์กับสิ่งที่เราฟังมาก่อนหน้านี้ในการ พูดคุยกันในช่วง flex talk ที่ผ่านมางั้นเอาให้เห็นภาพและให้หูเราแบบได้สัมผัสเลยน้องเชอรี่ร้องให้ฟังนิดนึงได้ไหม
0: ได้ค่ะ
1: โอเคเรามาฟังเชอรี่ร้องเพลงชั่วคราวแบบสดๆกันที่นี่เลยค่ะ
0: โอเคค่ะชั่วคราวจากเชอรี่นะคะ

0: เฮ้ย
1: ใช่
0: คือตอนนี้คือพอได้ฟังสดนะเชื่อว่าทุกคนรู้สึกไว้ช่วงเวลาชั่วคราวเมื่อสักครู่นี้เหมือนเราแบบหลุดไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เหมือนอยู่กับน้องเชอรี่สองคน
1: อ
0: ะมันจริงมันกังวานมากเลยโดยเฉพาะด้วย
1: หูฟังของ
0: พี่คือมันเลิศมากนะคะอิจฉา FJ เซ็นได้เลยน้องเชอรี่คือเพลงนี้เนี่ยคือสมมติว่าคนยังไม่ได้ดู MV เราจะเกริ่นยังไงดีสมมติ
1: ถ้าจะเกริ่นก็คงจะต้องบอกว่าใครที่เป็นคนรักสัตว์เลี้ยงรักหมาก็อาจจะต้องเตรียมทิชชู่ไว้ก่อน
0: จริงจริงเลย
1: ค่ะ
0: เนาะมันรีเลทได้ง่ายมาก
1: มันรีเลทได้ง่ายมากคือ MV เราเล่นมาทางนี้แต่ว่าสำหรับเพลงนี้เชอร์ตีความตั้งแต่ตอนแต่งเราก็ไม่ได้จินตนาการถึงน้องหมาก่อนเราจินตนาการถึงคุณแม่ของเราซึ่งยังอยู่ดีนะยังมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ที่บ้านนอนอยู่ตอนนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะแต่ว่าเราจินตนาการไปถึงว่าถ้าวันหนึ่งไอ้คนน่ารักคนนี้ไม่อยู่บนโลกใบนี้ฉันจะทำยังไงใช่ค่ะใช่ก็แต่ว่าใน MV ก็คือเรายกหมาเป็นเหมือนตัวแทนความรักซึ่งทุกคนสามารถแบบใส่ใครก็ได้ที่เรารักอ่ะเป็นคนๆนั้น
0: ได้เลยจริงๆเพราะว่าคือ MV เขาจะลีดเขาจะพาเราคิดจินตนาการไปทุกคนลองไปดูถ้ายังไม่ได้ดูก็ไปดูได้เลยนะคะโชว์คราวจากเชอรี่นะคะซิงเกิลล่าสุดที่พี่อยากรอติดตามผลงานต่อๆไปแล้วเพราะว่าเสียงของเรานี่คือที่สุดนิดนึงสปอยหน่อยหรืออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายก่อนที่เดี๋ยวเราไปคุยกันต่อในช่องทางออนไลน์ที่ Flex Connect นะคะ
1: อุ้ยฝากอะไรทิ้งท้ายเหรอคะ
0: ใช่
1: เฮ้ยฝากอะไรทิ้งท้ายอ่ะ
0: แต่ยังไม่ให้ไปนะเดี๋ยวไปคุยกันต่อนิดนึง
1: ฝากเพลงใหม่เลยได้ไหมคะจังหวะนี
0: ้อุ้ยได้เลยเหรอได้นิดนึงไหมได้ไหม
1: เผื่อคนในวิทยุขับรถเราจะชอบเพลงใหม่แต่ยังไม่ปล่อยนะคะไปสงสัยกันต่อได้
0: มันประมาณไหนลองอุยอาร์ดิ
1: เอาเป็นอุยอาร์แทนใช่ไหมคะ

0: อีโออาประมาณนี
1: ้ทุกคนตามไปสนุกกันต่อดีกว่าเพลงจะเศร้าไม่เศร้าไม่รู้แต่สนุกมากเลยในช่องทางออนไลน์ของเราที่ Flex Connect นะคะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยกับศิลปินคนนี้เชอรี่จาก Kidder Records นะคะซิงเกิลใหม่โชว์คราวแล้วรอติดตามซิงเกิลต่อไปชื่อเพลงได้ยัง
0: ภาพปลด
1: เอ้ย
2: Flex Talk โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ

0: นไม่ได้ทำ
1: คุณนะทำเอาไปทำกันเอง
2: ห้ามพลาดกับรายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
3: Yeah right
2: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัด

0: ณธรรม
1: นนไม่ได้ทำ
2: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trend 104.5

น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด

จัดให้ฟังกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซิงเกิลจากมาร์คทัชพลกับเพลงมาตรฐานสูงนะครับและตอนนี้ขอต้อนรับชาว Flex 104.5 ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นครับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะในช่วงที่2ของวันนี้นะครับหลังจากที่เราเนี่ยเจอกันไปแล้วเมื่อเช้านี้นะฮะ8โมงถึง11โมงนะครับตอนนี้2ทุ่มกว่าๆนะครับ FJ ต้นมาเปิดเพลงเพราะๆมาอยู่เป็นเพื่อนกับชาว Flex 104.5 ของเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะครับยาวๆกันไปเลย3ชั่วโมงเต็มๆไปจนถึง5ทุ่มนะครับเหมือนเดิมเลยนะฮะสำหรับวันนี้ใครที่เลิกงานแล้วกำลังขับรถกลับบ้านนะครับหรือว่ายังไม่ถึงบ้านเนี่ยมีเพลงเพราะๆให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนนะครับรวมถึงใครที่อยากจะฟังเพลงอะไรของศิลปินคนไหนนะครับรีเควสต์เพลงกับต้นเข้ามาได้เลยนะครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect ของเราเดี๋ยวต้นจัดให้ทุกคนได้ฟังกันแน่นอนครับ

0: ็นอีกหนึ่งเพลงที่ถูกขอเข้ามาเยอะมากๆเลยนะครับไม่เปิดไม่ได้จริงๆสำหรับเพลงนี้นะฮะซิงเกิลจาก Proxy นะครับกับเพลงขี้แงนะครับก็เป็นเพลงที่จะพูดถึงการปลอบใจตัวเองนะครับจากการเป็นคนที่ไม่ถูกเลือกนะครับถึงอยากจะเป็นคนสำคัญแต่เป็นได้แค่คนสำรองนะฮะ FJ ต้นเปิดให้แล้วนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex recommended. Flex next hour. กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: สำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกันต่อได้เลยนะครับสำหรับเพลงที่ถูกขอเข้ามาในชั่วโมงนี้แล้ว FJ ต้นยังไม่ได้เปิดให้ต้นจัดเอาไว้แล้วต้นชั่วโมงหน้ากับ3เพลงนี้เลยครับแค่คน

0: รอฟังกันได้เลยนะครับ FJ ต้นใจดีจัดให้ตามคำขอ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้าที่ Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: Is that good?
3: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืช

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg recommended this week ไม่เคยได้ลา3

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ที่ Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: SJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกมวลปตท. FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะFlex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 Play Hit 45 นาที
0: โดยกังนัมคลินิกอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิก

0: ิงเกิลจากมาร์คิสนะครับกับเพลงกี่หมื่นครั้งที่ตกหลุมรักคนเดิมนะครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องกี่หมื่นฟ้าด้วยนะครับ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันนะฮะส่งท้ายช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงที่หลายๆคนรอคอยเลยก็ว่าได้เพราะว่าจะได้ฟังเพลงเพราะติดต่อกัน10เพลงแบบไม่มีอะไรมาขั้นนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นจะมาอัปเดตเรื่องฟุตบอลโลกกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับ World Cup 2026นะฮะตอนนี้เราก็ได้ทีมที่จะเข้าชิงชนะเลิศเรียบร้อยแล้วด้วยนะฮะหลังจากที่เมื่อคืนนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาเนี่ยก็สามารถเอาชนะทีมชาติอังกฤษไปได้2ประตูต่อ1นะครับก็ทำให้ทีมชาติอาร์เจนตินานะครับสามารถเข้าไปลุ้นป้องกันแชมป์แล้วก็ลุ้นในการคว้าแชมป์โลก2สมัยติดต่อกันนะครับส่วนทีมชาติสเปนนะครับก็มีโอกาสที่จะลุ้นคว้าแชมป์สมัยที่2นะครับต่อจากปี2010ด้วยนะฮะสำหรับคู่ชิงชนะเลิศนะครับก็จะแข่งกันนะครับตรงกับเช้าวันจันทร์ที่20กรกฎาคมเวลาตี2นะครับงานนี้ใครที่ชอบทีมไหนรักทีมไหนนะครับก็อย่าลืมตามลุ้นตามเชียร์กันได้เลยครับและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณลูกค้ากังนามคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เลเซอร์ขนต้องกังนามคลินิกครับ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนำคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับ1เรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนำคลินิก

0: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Live House Nostalgia Replay Presents Buddha Blaze ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ขอให้พลังอำนาจพารัตนาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
3: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
4: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
2: นี่แหละครับบอส
3: แต่วงกำลังเจ๋ง
2: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
4: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
5: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
3: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังมีความรู้สึกของความรักนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าพูดออกมานะครับต้นขอจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากนนทนนท์นะครับกับเพลงคำนั้นนะครับก็สำหรับใครที่เป็นนนแฟมนะครับชื่นชอบเพลงนี้นะครับอย่าลืมนะฮะขอกันเข้ามาได้เยอะๆเลยนะครับเดี๋ยว FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันบ่อยๆแน่นอนกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour
0: โอ้โหเผลอแป๊บเดียวนะฮะก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้าทุกคนกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อได้เลยนะครับยังคงอยู่เป็นเพื่อนทุกคนไปอีก1ชั่วโมงนะฮะแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: ณธรรม
1: นนไม่ได้ทำคุณธรรม
2: เอาไปทำกันเอง
3: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าย
1: กมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
4: มีทุกเพลงฮิตที่คุณอยาก

ดียวจบครบทุกเพลงฮิต10 45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 โดยขอบคุณลูกค้ากังนัมคลินิกที่ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องอันดับหนึ่งเรื่องเลเซอร์ขนต้องกังนัมคลินิกสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2000

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 10:45 Non-stop music

0: ครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับก็มาพร้อมกับ10เพลงเพราะต่อเนื่องให้ทุกคนได้ฟังกันเหมือนเดิมนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก Hers นะครับกับเพลงทุกความหมายนะครับและสำหรับในชั่วโมงนี้นะครับต้นก็ไม่อยากจะให้ชาว Flex ทุกคนต้องพลาดจริงๆนะครับโดยเฉพาะใครที่เป็นสายกินนะครับสำหรับ Flex Delivery ของเราเดือนนี้นะครับเราจะส่งความฟินจากร้าน Bulldog Burgers นะครับที่ร้านนี้เนี่ยเขามีสาขาให้เลือกทั้งสีลมและบางนานะครับใครที่สนใจเนี่ยก็ลองไปส่องเมนูของทางร้านได้นะฮะทุกช่องทางออนไลน์ที่ Bulldog Burgers นะครับกับเมนู Smash Burger สไตล์อเมริกันนะครับที่โดดเด่นด้วยเนื้อพรีเมียมและ Brioche Bun กรอบนอกนุ่มในไม่ว่าจะเป็น Truffle Mushroom Burgerโอคลาโฮมาบีฟเบอร์เกอร์และเดอะคลาสสิกบูลด็อกเบอร์เกอร์นะครับเราจะจัดส่งให้พร้อมกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้และกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอ็กเพรสโซ่นะครับแค่ลงทะเบียนกันเอาไว้ที่แอป Flex Connect ของเราแค่นี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับความฟินถึงที่กันได้แล้วครับ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

0: นท์ไม่ได้ทำคุณน่ะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict ไทย
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง

0: สำหรับใครนะครับที่กำลังตกอยู่ในสถานะของความสัมพันธ์ที่มันต้องจบลงนะครับแต่ว่าเป็นการยอมรับความจริงแล้วก็ส่งต่อความปรารถนาดีให้แก่กันนะครับต้นจัดเพลงนี้ให้เลยนะฮะซิงเกิลจากลารินะครับกับเพลงโชคดีนะ FJ ต้นเปิดให้ทุกคนได้ฟังกันแล้วนะครับกับช่วง Flex Recommended
1: Flex Recommended RecommendedFlex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และแล้วเวลานี้ก็มาถึงนะครับต้องบอกเลยว่าเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นแล้วนะครับแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับเพราะว่าต้นมี3เพลงนี้ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: ทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันต่อ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้านะครับแต่ว่าตอนนี้ต้นต้องไปก่อนแล้วนะครับหมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับ2ทุ่มถึง5ทุ่มที่ Flex 104.5 ฝันดีครับบ๊ายบาย
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณธรรมโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
4: 10:45 Non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
3: เรื่องภูมิแพ้ยิ่งแพ้ยิ่งต้องรู้ทัน PM 2.5 ไม่ใช่แค่ฝุ่นที่มองไม่เห็นแต่ผลกระทบต่อสุขภาพอาจร้ายกว่าที่คิด Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลพญาไท3ชวนคุณมารู้ทันเสริมภูมิในวันที่แพ้ฝุ่นที่งาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางและแขกรับเชิญสุด Exclusive เฟยภัทรเอกแสงกุล24กรกฎาคมนี้พบกันที่โรงพยาบาลพญาไท3ลงทะเบียนร่วมงานฟรีจำนวนจำกัดติดตามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจ Media Addict Thailand
4: นี่

0: องเน็กโก
1: ้ Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเน็กกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
1: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
0: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
1: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
0: ส่งก่อนรวยก่อน
1: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
0: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: ขอให้พลังอำนาจพารัตนาไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
3: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
4: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
2: นี่แหละครับบอส
3: แต่วงกำลังเจ๋ง
2: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
4: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็น

0: สมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
1: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3 ทุ่มครึ่งทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
3: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
4: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยSJ พิมพ์ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มนุ่มดื่มง่ายทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและสำหรับคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมเมนูเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันแบบจุกๆ จากร้าน Blue Dog Burgers แค่ลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Flex Connect ตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
5: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
4: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
5: 10:45 non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Lespon TG
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: Comedy Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
2: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
0: 10:45 Non-stop Non-stop Music

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Response TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
2: 1045 Non-stop music. 10 play hit. 45

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Lake recommended this week จำไว้อิงวรันธร

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue และ Spon TG
1: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
1: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
2: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
3: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จิ้นใจเหมียวทั้งเมือง
5: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
6: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
5: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: แต่ของผมเป็นของคุณ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จาก

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: Flex 104.5